0: ไปกวนฟรีด
1: ตานอนไปตานะเอาหน่อให้ดมก็ดินพดเนาะสนาดานี่นะกันเนาะ
0: น่ะนกอยาดนึกไงเหร
1: อตานักอุสายนักอนุสตานักอุสาย
0: เตะเกียก็ตัวดานได้มินมังุน
1: ก็ตัวดานด็อกเตอร์ก็ตัวดานนกโซ
2: เมียกันปะอิติอิสายติ
0: โซอิโซสุนกัตุกัดดาวไปงิจอนิจัมปะปิงนะฮามินดาว
1: โอคอนด็อกเตอร์ตัวตอปอดนปองัตปินายกุอิติเมียกันปะดอตปินายตัวตัวกูTambah huta wasi ku doktol.
3: Sungkat tukat di tawasi na po nga naha poto pinay. Poto na moto ko no pio pinayzan miyampay sunduvan mi sungkat tukat.
4: Pamusawan mo govit lati konunuvo. Pamumuso toy pamuandaman.Kipyo ni Tanino miyampay suang ginawo om ko lalaho. Kogi ginawo na tuhun, tumanun na kulidasan pumusawan nino. O si ko tay tumongob na po na mozo na ko zuzuvo pumusawan om suang ginawo nino o hidas tay ko aw. Kohidasan pumusawan na po na inombo kanuto ko tumabuvan do pinusok koposizon. Kanu pakalaja miyampay opulokis om kapanakaday na tuhun ngavi.Mozo na kiino, do kalalahano toko na mamuso. Momiumon, papapanawhang, om kalalahano toko monokibos, miyampay suvay tuhun. Pamusawan ni Ohidas na po, nga hobi otonong, mantan ko pamusawan, iawatanto, itnombo do kay buhay, otapiumanan o bintumongob. Awatanto o pamumuso, toy mogohim do kumohingkangan.Potono mo no ginawo, unsikaw, pagano ko si Matan no umombo, om sumambayang no. Piyambahot no, miyampay tambahot, imihaw tokaw hansanon. Om pohumuso no, onu timagat in suang ginawo na tokaw.